นาหันนักสนายตัวประมาตังนาสลังชินนาจัดอจันเดตังนาสลังชินนาอจัดจันอาจัลเคร่งนาชาชมก็ประสบตั้งนั้นเนี่ยตั้ง

ตองชินีจินีมายอมบุรจาตองชินีจินีมายอมบุรจาตองชินีจินีนุกุยารมุนานีโอคิดิงบารยาจุนโนนุกุจุรารุนานีตะบุโอคิดิงบารยาจุนโนตะบุกอนินิทานี

0: ึงยศเนาะเป็นแค่กระตงมาแค่ถ้าว่าเราโมปกติมาทั้งหมดต่างให้ด้วยไปที่จะไหนดีเพราะฉะนั้นบอกว่าดิ้งจะละกายจังแค่สูงวันที่ผมมาวันนั้นให้ดีต่างแล้วมันเป็นต่างที่จะอันแค่ที่นี่มากกว่ามาแค่เรื่องที่นี่ใครจังก็มากกว่าก็ได้เสียแล้วเดี๋ยวคนมาสักแบบทำไปได้ดีกว่าทำให้ได
1: ้ทำไปดีกว่าก็ทำนอนบ่ก็กลั่นตัวชาวกับบุบเอาจึงจึงบุษบุตรีดอกนี้บางไอ้วานาวนกนกหงนี้บางไอ้วานาวแต่บุมาบุพานี้บางไอ้บ่จึงวานาวโอวานามึงเนาะจึงบ่รอกเนาะเวลาเนาะเลี้ยงดูแต่อาบนกการีบ่จึงจราวนกนี้เก็บบ่รอกชาขามีรอกงังไก่บ่รีบางไอ้บ่จึงวานาวโอวานามึงน้องขัดจึงเนาะที่บ่เลี้ยงดูงั้นก็ไปดิกอกดูแกสักคนเนี่ยชาบต้องกอกดูบ่ฮัลโหลดิบอร์กฮามลามุสก
2: ็ดิบอร์กันเนี่ย
1: ชินมุกริกาเรซาบงกา
2: ดินเตติปารานีเดสเรียนเซ
1: ดอด
2: อเรียนเซ
1: ดอเกซากาดิ
2: นาซาไลมังคไนโอบอกอดูกรุงมุตุมาครุงมายานัมบากุมายาไฮเซตาวคุมมอเตครุงฮานาซาไลมบกนาโตโอลิงโมนิวานามอนิคาวรุนาไลนาโตเลยก็สาธุมาสิเอาเลยทะเลนี่นังมุนเนาะนังมุนอีกเขาสิบอลมาสักเสีย
1: ดอกเบลฮัมบอย
2: เ
1: อาฮัมบอยก็ขนาดเลี้ยงก็พอดีกองตัวแกสักพี่นี่ชอบตรงกองตัวก็ฮัลโหล
3: บาย
1: เอดีบอร์กฮัมลามสกอ
3: ดีบอร์กฮัมบายท
1: างดอชินมูริกาดิซามังคาฮัลโหล
3: บาย
1: เอดอซาลี
3: คันไนจัง
1: เอคันไนจังโ
3: กตอพิงเจนองนุกงโกวานาซินตานิโกขายาเดบา
1: วานามงบอรกโนเลงริโออบนอติจึงชาลัยตองโก
3: อาจารย์ดีบอร์กฮัมบายทางเซาไซนายันบอรกมนุษย์วานาซินตาบายเนเออจอตะสักก็บานองนุกุมินดิกยาอังเซตามุงนุมกรีนวานาคาเตสีกันยาตามุงนุมกรีคะนะนอกอคักตังมาทําจักมาไคดอกมาตรงข้างแค่บอรอกสักก็สักจาตังกะตังฮาบะฮามตะคาบะตังงะแกเจสตามุงนุมกบังมาซาบายานุมบายาตรงท้ายตรงพัทย
1: ์
3: น้องนุ่งงอคักจังมากรีงแค
1: ่
3: อาบอมึงซาสุกยาแค่เดบ่าย
1: ให้เนา
3: ะอาบอนี่บางอย่างอังมาสาวน้องนุ่งงอเดสิสันน์กรีงขึ้นที่ที่ชาตรงมันอุปนันบางอย่างจะไหลให้จะเว้ยคักจังเลยตรงไหลทางแค่อาบอนี่ออกงูซะแกน้องนุ่งงูหนึ่งตาลามพัดบังมาตรงพัดสิน้องนุ่งงูบุไลตรงไลวาไลทุกไลแกบรอนี่นี่ขับตั้งมาตรงไหนบ้าง
1: ให
3: ้น้องนุ่งงูผมให้ดอกงูสักสบาย
1: ท
3: ีนี้นี่ตัวพี่น้อยอังเอ็มอนเจ้านี่น้องนุ่งงูตั้งนางจะได้ตรงกูดูก็สตอบิริมันบรอกุนิชอาตัยเขยเจ้าตัวนุ่งกูไอ้คนนุ่งมันนี่วิ่งมาพันนุ่งมันนี่ปอมเบสตรงไฮจิบะเฮ้ดบ้า
1: เอากระบังกิชา
3: เอามาวันสกุลเจน้องนุ่งหัวซ้ำนุ่งเจสุขตรงซึ่งไฮฟันนกวาไลสุไลเกลนการีบะทุกข้อสตรองไลตรงขังแค่โ
1: ม
3: รงนี้ทักทังมักจะริ
1: ท
3: ำใบดูใ
1: บดูทำใบจึงชาไลตงโกวานามงบรอกโนเลงดิวโกบตมานอติตินินิวันสุกงปันตวาสกบังตจราคริขะตาบุติปนิดามชาจราโกบตมานอติจึงกกรามชาไลเนยอบนิยกลกเฮนจึงไฮนอไฮจินิปันดาบตังกะฮัมตงดีลิงดิตงโกลังมาโอปันดานอจึงเจงไลเนกะกงตุกะสะติชาบตงฮัลโหล
2: ตาสดิบรกะฮัมบายนา
1: ดิบรกะฮัม
2: ราวินดรันราวินดรตาชากงดุมมาครนชิปะไดตางไลมาครนฮัมละ